ฟังเพลงพามาแล้วท่านผู้ฟังบัดนี้ตะละวันจะเล่าสู่ฟังเกี่ยวกับหูบเหงานิ่งดีต้นทับสู่ขั้นอาหารวังก่อนตัวละครเอกของหูบเหงานี่สว่าชูฟูเป็นพ่อครัวจีนธรรมดาคนหนึ่งในปี2003เพื่อหับภาระหนักของครอบครัวและสดใสหนี้สินแล้วได้จากบ้านเกิดเมืองนอนไปหาเลี้ยงชีพอยู่ตะวันออกกลางผ่านการเดินทางต่อหลายเทื่อชูฟูได้กลายเป็นหัวหน้าพ่อครัวของฮั่นอาหารจีนแห่งหนึ่งที่มิสวาฮั่นอาหารวังก่อนในตอนทำอิฐแล้วเพียงแต่วางยาเห็ดอาหารขายเพื่อหาเงินอย่างมั่นคงทั้งสดใสหนี้สินหายหมดอย่างไวๆแล้วกลับคืนบ้านไปอยู่ร่วมกับครอบครัวอย่างปลอดภัยในเวลานั้นฮั่นอาหารวังก่อนแม่มุ้มที่มีชีวิตชีวาซึ่งอยากจะพบเห็นแบบนี้ท่ามกลางสงครามตอนกลางเว้นหั่นอาหารเปิดประตูขับลูกค้าอาหารจีนค่อนๆแต่ละจานได้นำเอาความสบายใจมาสู่คนท้องถิ่นที่อยู่ท่ามกลางความวุ่นวายเพราะตะเวนตกหั่นอาหารก็กลายเป็นหั่นเหล่าน้อยๆหับต้นทหารอเมริกาที่ประจำการอยู่ที่นี่ในเมืองที่ลูกเปื่อนลูกระเบิดอาจตกลงมาได้ทุกเวลาหั่นอาหารน้อยๆแห่งนี้ได้รักษาความดุลเดียงอย่างระมัดระวังดำเนินธุรกิจอย่างลำบากอยู่ในสองวังแคบๆแต่แข็งขู่กับสถานการณ์อยู่ท้องถิ่นให้แข็งขืนเรื่อยๆหลายครอบครัวได้แต่เนี่ยกันและเด็กน้อยนับประทอนสูญเสียพ่อแม่หั่นอาหารวังก่อนได้คอยรับเอาเด็กน้อยกำพร้าสงครามท้องถิ่นจำนวนหลายหั่นอาหารน้อยทั้งดินแดนที่เต็มไปด้วยควันดินเปื้อนได้กลายเป็นท่ากำบังล้มฝนสัวเขาชูฟูทั้งเหยียบเวียกแต่งกินในครัวอย่างนักนองเพื่อหาเลี้ยงชีพทั้งเบิ่งเลี้ยงดูแลเด็กน้อยกลุ่มนี้ตามความสามารถของตนจากตอนทำมิตรที่เพียงแต่อยากหาเงินเพื่อความอยู่รอดค่อยๆเริ่มควงย้ายซาตกรรมของเด็กน้อยตั้งแดนเหล่านี้แต่ในหยุกวุ่นวายความสงบก็เปลี่ยนเพียงภาพล้อนตาสัวเขาเท่านั้นเหตุการณ์กระทันหันข้างหนึ่งได้ทำลายความสงบที่หั่นอาหารมังกรฮักษาไว้อย่างลำบากชูฟูเธอทหารท้องถิ่นสงสัยว่าได้ให้การช่วยเหลือด้านวัตถุแก่พวกก็กันให้อย่างหลับๆและเธอทหารอเมริกาจับตัวขังคุกวงเวียนแห่งซวกซาตาบ่ได้ยุบเพียงเท่านั้นหลังจากออกคุกชูฟูบ่สามารถกำเนิดตัวเองได้เธอลากเข้าไปสู่ห้องเฮียนพิเศษแห่งหนึ่งเธอบังคับให้เฮ็ดหน้าที่พ่อครัวอยู่ที่นี่แต่สิ่งที่เอิ้นว่าของเฮียนนี่แท้จริงแล้วเมืองคุกมืดที่ฝึกเด็กน้อยและสักจวงเด็กน้อยที่บริสุทธิ์ให้กลายเป็นครั้งมือของการโจมตีด้วยระเบิดฆ่าตัวตายเมื่อก่อนอยู่หั่นอาหารมังกรชูฟูได้ใส่อาหารมาปกป้องเด็กน้อยแต่อยู่ที่นี่แล้วเธอบังคับให้เห็นสงครามบิดเบือนชีวิตของเด็กน้อยแตกต่างออกไปเด็กน้อยเทือกไส้เป็นอาวุธฆ่ากันและปะทะกันไว้เด็กที่บริสุทธิ์ให้เดียงสาเทือกสร้างสอนเต็มไปด้วยความเครียดแค้นและความขุนแหง

านผู้ฟังหูบเงาทางเรื่องนิ่งกีต้นหับสู่หั่นอาหารมังก่อนได้นำเสนอหยุกแห่งความวุ่นวายหลังจากสงครามอิรักระเบิดขึ้นในประมาณปี2003โดยใส่มุมมองการเล่าเรื่องของบุคคลที่3หูบเงาบ่ได้เจตนาเฮ็ดให้สะการสู่หบใหญ่ตัวเด่นและก็บ่ได้แบ่งแยกฝ่ายกงกันข้ามอย่างง่ายดายแต่ได้เนื้อมันอยู่กับสภาพการดำรงชีวิตของคนธรรมดาผ่านสิ่งที่ชีฟูพวกขัวจีนธรรมดาผู้นี้ได้เห็นและได้นิ้นจากมุมมองของจีนถ่ายทอดความเนื้อคิดอย่างเงียบสงบตัวกับความค้าแน่งในพรรคเพื่อนและสงครามตัวต้านการก่อกันให้อันยาวนานนี้ในสภาพแวดล้อมของสงครามความย่างกลัวแม้มีสองด้านทหารอเมริกาที่ประจำการอยู่ท้องถิ่นล้วนแต่มีสติแข็งแกร่งตลอดเวลาเห็นเด็กน้อยท้องถิ่นแต่ละคนล้วนแต่เป็นภัยข่มขู่กังวลอยู่ทุกเวลาว่าตนจะถือพวกเขาโจมตีแต่ในสายตาของคนท้องถิ่นแล้วทหารอเมริกาเหล่านี้ก็เหมือนถือล่างสมองอยู่ในห้องเหียนแล้วซุ่มไปยังประเทศอื่นจนกลายเป็นพวกก็กันให้ในหุบเหงาได้ใส่คำว่าประโยคหนึ่งของชีฟูซี่ใส่หักเหงาคมปัญหาสงครามโดยกองว่าถ้าทหารอเมริกาบ่มาจะมีพวกก็กันให้หลายปานี้ได้แนวใดประโยคนี้บ่มีการก้าวหาคนแทงบ่มีการตำหนิสุขีดเพียงแต่เป็นคำถามที่เกิดจากใจของคนธรรมดาสั้นลุมผู้หนึ่งหลังจากผ่านผ่าความวุ่นวายของสงครามความคุ้นแห้งจะก่อให้เกิดความคุ้นแห้งใหม่ฝ่ายสงครามจะก่อให้เกิดความเครียดแค้นเมื่อบ้านเมืองถูกทำลายชีวิตพัดพาจากกันความเครียดแค้นในความหมดหวังก็จะแพร่ขยายและวงเวียนไปมาคนคนตัวคนก็มีภาพเหล่านั้นฟังไว้อยู่ในวงเวียนแห่งสงครามนี่ก็แมนแกนสารที่หุบเหงาได้น้ำออกความเหนือคิดคือความขุนแหงบัวสามารถทนหักความขุนแหงได้สงครามบัวสามารถน้ำมาเสริมความสงบที่ยาวนานได้ตลอดกาลเอาละท่านผู้ฟังว่าตุนเติบละตอนนี้จะให้ฟังเพลงก่อนฟังเพลงมาแล้วแต่ละวันจะเราสู่ฟังต่อ

0: ฟังเพลงผ่านมาแล้วท่านผู้ฟังที่ท่านพร้อมฟังอยู่นี่มีรายการดาวประกายแสงทางวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีนหรือ CMG FM 93 MHz ในรายการมื้อนี้แต่ละวันกำลังเล่าฮุบเงาเรื่องยินดีต้อนรับสู่ขั้นอาหารมังกรสู่ฟังอยู่ข้อมูลสุดหนึ่งที่ปรากฏตัวในตอนท้ายฮุบเงาได้เดิมผู้ชมจากการถอดรหัสศิลปะของฮุบเงากลับมาสู่รวบความจริงที่หดหายทั่วโลกมีเด็กน้อย473ล้านคนดำรงชีวิตอยู่ในเขตที่ได้รับผลกระทบจากการปะทะกันด้วยอาวุธจำนวนนี้กว่าเอา19ส่วนห้อยของจำนวนเด็กน้อยทั้งหมดในโลกในเขตที่เกิดสงครามแต่ละมือมีเด็กน้อยประมาณ20คนเสียชีวิตย้อนสงครามนับแต่ปี2005หาปี2022มีเด็กน้อยหลายกว่า100คนคือกำลังประกอบอาวุธต่างๆบังคับให้เปลี่ยนทหารหรือนักรบอยู่นอกจอเด็กน้อยจำนวนนับประทวนในลวกความจริงพร้อมมีซาตกรรมคือกันกับเด็กน้อยในเรื่องราวของฮุบเหงาเรื่องราวที่สร้างขึ้นเพียงแต่เป็นภาพย่อความทุกข์ยากที่แท้จริงยังคงมีอยู่ทุกมุมของลวกอย่างแน่นอนในไทยฮุบเหงาผู้ที่หับบทแสดงเป็นพนักงานบริการของห้านอาหารมังกรนั้นคือฟังเฮาหมิงเมียนหนักเขาคนหนึ่งเราได้เอื้อนชีวิตตนเองหลังจากมาฮอดจีนแล้วเหมือนได้เกิดใหม่ก่อนมาจีนข้าพเจ้าบ่ฮู้ว่าสันติภาพเมียนหยังความสุขเมียนหยังมาฮอดแล้วจึงเข้าใจว่าที่แท้จริงแล้วความสุขก็คือครอบครัวได้มีโอกาสนั่งล้อมกันกินข้าวพร้อมกันอย่างอบอุ่นหลังยังได้กล่าวว่าหลายปีมานี้เราได้เห็นกับตาด้วยตนเองถึงความพยายามและการประกอบส่วนของจีนต่อสันติภาพของโลกส่วนตัวเราเองกูได้ถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้สู่โลกผ่านเรื่องงานเป็นหนักข่าวส่วนผู้ที่หับบทแสดงเป็นเจ้าเบาในพิธีแต่งงานในฮุบเหงาเป็นนักบล็อกเกอร์อินเทอร์เน็ตคนหนึ่งสว่าเถาหวังอยู่จีนแล้วก็โดยกงว่าสักในฮุบเหงายังไกลกว่าความหดหายของความเปลี่ยนจริงหลายตัวเราเองก็เคยประสบปัญหาเธอยิงผ่านมาแล้วหลังจากมาฮอดจีนเราได้หับความหักและความหวังใหญ่จากผู้คนจำนวนหลายเราเหี่ยวห้องให้ความแห่นชีวิตที่ดีงามในปัจจุบันนี้ตลอดไป
1: เอาละท่านผู้ฟังตอนนี้จะให้ท่านฟังเพลงก่อนฟังเพลงมาแล้วแต่ละวันจะลดสุขฟังต่อ

0: 哋会更好。
1: ท่านผู้ฟังหลังจากฮุบเงาออกใส่แล้วได้เฮ็ดให้เกิดกระแสตอบรับอย่างกว้างขวางในทั่วสังคมพ่อแม่ผู้ปกครองจำนวนบ่น้อยได้แบ่งปันความรู้สึกที่แท้จริงของลูกหลังจากเบิ่งนิ่งดีต้นทับสู่ขั้นอาหารมังก่อนเรื่องนี้เด็กชายซานหมอสองคนหนึ่งตลอดการเบิ่งฮุบเงาเมียนมีดเงียบแต่แข็งเครียดแล้วเห็นเด็กน้อยในภาพนั้นความประเสริฐหน้ากับความอึดเหี่ยวในสงครามซึ่งได้สั่นสะเทือนใจอย่างหลักเซิงก่อนหน้านี้เรามักดิอาหารหลายมักดูถูอาหารบ่แซ่บเบิ่งจบแล้วเริ่มเข้าใจว่าอาหารได้มาบ่ง่ายก็เข้าใจว่าชีวิตที่สงบนั่นเองก็มีความสุขอันหนึ่งหลังได้หับสมฮุบเงาเรื่องนี้จบแล้วมีหญิงสาวคนหนึ่งอายุ16ปีได้เข้าใจถึงความโหดร้ายปาเทือนของสงครามในฮุบเงานี้บ่มีตำนานมีเพียงแต่ความทุกข์ยากของประชาชนที่สัตว์เสพพเนจรฮุบเงาหญิงดีต้นทับสู่ขั้นอาหารมังกรได้เฮ็ดให้แล้วเข้าใจว่าสงครามเพียงแต่จะทำลายชีวิตที่สงบของคนธรรมดานับประทวนเท่านั้นสันติภาพจึงมีค่าพิเศษยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดยังมีครอบครัวหนึ่งที่มีลูกสองคนผู้เป็นเอื้อยและผู้เป็นน้องสายมีความหู้สึกแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงหลังจากสมคบเงาเรื่องนี้ผู้เป็นเอื้อยความเขียนอยู่สั้นมัธยมต้นได้หู้สึกเศร้าสลดใจต่อเด็กน้อยในสงครามได้สะท้อนถึงจิตสำนึกอย่างหลักเชิงเกี่ยวกับความเป็นมนุษย์และความทุกข์ยากส่วนน้องสายที่อายุอย่างน้อยถึงว่าเบื้องประวัติศาสตร์ที่ซับซ้อนบ่เข้าใจแต่ก็เชื่อได้ว่าต้องหวงแหนอาหารประคองปาทิมอาหารให้ลงเหลือตามอำเภอใจอีกต่อไปเด็กน้อยในอายุที่แตกต่างกันล้วนแต่ได้มีความเข้าใจคนตุ่นต่อเรื่องนี้ส่วนในกองมูลสมแถลงข่าวข้างเน่งของกระทรวงป้องกันประเทศจีนเมื่อบ่ด่วนมานี้โคซกได้ตอบคำถามของหน้าข่าวเกี่ยวกับคุณค่าที่ฮุบเงานิ่งดีต้นทับสู่หั่นอาหารมังกรได้ถ่ายทอดออกมาโดยสุ่มใส่กลุ่มเด็กน้อยที่ได้รับความทุกข์ทรมานภายใต้เงามืดของสงครามแล้วกล่าวว่ามีคนว่าว่าแนวคิดลักที่ฮุบเงาเรื่องนี้แสดงออกแม่นการขวางเห็นสันติภาพและการดำรงชีวิตให้ดีมันบอกพวกเขาว่าความแข็งแกร่งที่แท้จริงบ่ได้อยู่ที่การเอาชนะคู่ต่อสู้หลายบางรายแต่อยู่ที่การปกป้องผู้คนจำนวนหลายให้ห่างไกลจากฝ่ายสงครามพึ่งจากการสะเสพเนจรและได้ดำรงชีวิตที่สงบสุขเอาละท่านผู้ฟังบัดนี้จะให้ท่านฟังเพียงก่อนฟังเพียงมาแล้วแต่ละวันจะเราสู่ฟังต่อ

ท่านผู้ฟังในฐานะเป็นผลงานที่มีเนื้อเรื่องตัวด้านสงครามฮูบเหงาหญิงดีต้นทับสู่ขั้นอาหารมังกรบ่ได้เจตนาขายความเศร้าสลดใจก็บ่ได้เจตนาสร้างสอนอย่างยิ่งใหญ่มันได้ใส่อาหารเตาไฟและขั้นอาหารน้อยๆแห่งหนึ่งเป็นจุดเริ่มต้นใส่ไฟแต่งกินในโลกมนุษย์มาสมเทียบไฟสงครามอันโหดร้ายอาหารห้อนๆเป็นตัวแทนของการอยู่รอดความหวังและความสุขธรรมดาลูกปืนลูกระเบิดที่ยิงออกกระจายไปทั่วเป็นตัวแทนของการทำลายการพัดผ้าจากกันและการสร้างความแคบแค้นที่บ่มีวันสิ้นสุดชีฟูเป็นเพียงคนธรรมดาที่อยากหาเลี้ยงครอบครัวแล้วบ่มีความสามารถช่วยกอบกู้ลูกทั้งหมดก็บ่มีแสงสว่างเวลาสนที่เหนือคนธรรมดาการต่อสู้ทั้งหมดของเราเพียงแต่อยู่ในขอบเขตที่โดนสามารถเหตุได้คือรักษาอาหารค่อนๆหนึ่งคาบปกป้องความหวังที่จะอยู่รอดของเด็กน้อยกลุ่มหนึ่งความดีงามของคนธรรมดาแบบนี้ได้เฮ็ดให้ฮูบเหงาทั้งเรื่องมีพลังที่กระทบถึงใจคนโดยตรงจนถึงทุกมื้อนี้สงครามยังคงเกิดขึ้นอยู่บางภาคพื้นของโลกสันติภาพบ่เคยเปลี่ยนของขวัญที่ได้มาแต่กำเนิดแต่เป็นความปรารถนาอันมีค่าที่

สุดในใจของผู้คนจำนวนบ่ทวนในหุบเหงานิ่งดีต้นหับสู่ห้านอาหารมังกรห้านอาหารจีนแห่งหนึ่งที่อยู่ท่ามกลางแบลฟ้ายสงครามพวกขัวจีนธรรมดาคนหนึ่งเด็กน้อยกลุ่มหนึ่งที่ดิ้งหุนหาเลาะชีวิตอยู่ในควันดินปืนอาหารค่อนๆคาบหนึ่งล้วนแต่ความกันบอกเราความปรารถนาที่ง่ายได้ที่สุดแต่ก็นักหน่วงที่สุดคือขอให้ลูกบ่มีลูกปืนลูกระเบิดขอให้เด็กน้อยหังไกลจากความทุกข์ยากทุกคนล้วนมีอาหารสามคาบอย่างสงบสุขปลอดภัยทุกวันทุกปีสันติภาพได้มาบ่ง่ายพวกเขาต้องขวัญแหนยิ่งกว่านั้นปกควรเหลือมมาสันติภาพมาจากใสเอาละท่านผู้ฟังที่ท่านฟังมานั่นเมียงคุบเหงายิ่งดีต้นทับสู่ห้านอาหารมังกรข้อตัวนี้รายการดาวประกายแสงก็จะสิ้นสุดลงแล้วเข้าใจท่านที่ได้ให้เกียรติทับฟังพบกันใหม่ในอาทิตย์หน้าตามเคยสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: ขณะนี้เวลา 8:00 นท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: ผู้คนลาวที่เมืองจีนผู้จีนกับคนลาวในรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีน FM 93 MHz
2: ไผบ่ออกจากบ้านบ่เห็นด้านแดนไกลไผบ่ไปซอกเฮียนยอมบ่มีความฮู้สบายดีท่านผู้ฟังนักแพงทั้งหลายต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนทางวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz ติดตามมาฟังรายการนี้ได้เป็นประจำท่านผู้ฟังนำเสนอข้อมูลข่าวสารเรื่องราวเกี่ยวกับจีนจีนกับอาเซียนมาเว้าให้ทุกท่านได้ฟังโดยเฉพาะระยะ2เมืองจีนเป็นต้นจีนมีผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์สำเร็จรูปกว่ำเอาลายกว่าครึ่งหนึ่งของโลกแบบจำลองของปัญญาประดิษฐ์เปิดกว้างขนาดใหญ่ของจีนมียอดดาวน์โหลดทั่วโลกหลายกว่า10ตื้อเถื่อและท่านจะได้ฟังถือประชาชนเป็นสิ่งสำคัญกว่าหมู่จากคำสอนอันเป็นมูลเสื้อมาแต่บูฮานพันปีสู่ค่านิยมยุคปัจจุบันพร้อมด้วยเรื่องราวต่างๆที่จะเว้าให้ทุกท่านได้ฟังในรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนในระยะ2เมืองจีนตอนต้นรายการนี้ระยะที่2ของรายการท่านผู้ฟังมื้อนี้พาท่านไปฟังการอบรมสนทนากับลูกหลานลาวที่ไปใช้ชีวิตอยู่นครเซิงตูแขวงเซซวนอยู่ในภาคกลางของจีนทางเซิงตูนี่ก็มีคนลาวจำนวนบ่น้อยที่ทำเฮียนอยู่หั่นแต่บางสาขาบางวิชาเฮียนนี่ก็คนลาวบ่เฮียนหลายแต่ก็ต้องได้เฮียนปนกับคนต่างประเทศหรือคนจีนดังนั้นว่าเรื่องราวของลูกหลานลาวที่ใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นจะเป็นแนวใดเฮียนได้หรือบ่ได้ประสบการณ์อย่างแน่ชีวิตการเป็นอยู่เป็นจังใดและเห็นจีนมีการพัฒนาคือแนวใดอย่าลืมรับฟังการอบรมสนทนาได้ระยะลมกับเพื่อนลาวระยะที่2ของรายการตอนท้ายรายการนั้นเฮามาฮู้ตื่มเกี่ยวกับทั้งหอมเพราะว่าอยู่จีนนี่ทั้งหอมหลายโดยเฉพาะอยู่นครหลวงปักกิ่งในภาษาจีนเอิ้นว่าหูท่งโคซกเองก็เคยไป 2-3 ครั้งไปย่างเล่นย่างมืดมือกับบกไควแต่ว่าหูท่งทางหอมนี่เอารถใหญ่เข้าบ่ได้ส่วนหลายก็เป็นคนยางหรือว่ารถทีบหรือว่า3ล้อเท่านั้นก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งสถานที่ที่มีมาแต่บูฮานอากาศอยู่ที่นครหลวงปักกิ่งเรียบตามหูท่งนี่ก็มีห้างขายเครื่องมีดื่มกาแฟมีอาหารมีทิวทัศน์ที่สวยงามให้ได้ติดตามให้ได้ชมให้ได้อาศัยชีวิตอย่างมวลซื่นในการพักผ่อนในมือพักวันเสาร์วันอาทิตย์อย่าลืมรับฟังเรื่องราวนี้ได้จากทางรายการตอนท้ายรายการคือระยะซอกฮู้วัฒนธรรมจีนสบายดีประเทศจีน
3: ไหลยาซองเมืองจีนกับ CMG FM 93 MHz
2: แต่ว่าเริ่มต้นรายการนี้ให้ท่านมาฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการคือระยะซองเมืองจีนเอามาฟังเกี่ยวกับจีนมีผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์มนุษย์สำเร็จรูปรวมเอาหลายกว่าครึ่งหนึ่งของโลกวันที่20กรกฎาคม2026นี่กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารจีนได้เปิดเผยข้อมูลให้รู้ว่าใน6เดือนต้นปีนี้มีหลายอุตสาหกรรมที่มีความได้เปรียบทางด้านการแข่งขันกับสากลได้เร่งรัดพัฒนาเติบใหญ่ขยายตัวในด้านหุ่นยนต์อัจฉริยะโดยเฉพาะหุ่นยนต์4ขาที่จีนค้นคว้าพัฒนาขึ้นมาได้ความเอาเกือบ70ส่วนน้อยของยอดปริมาณการจำหน่ายทั่วโลกส่วนจำนวนผลิตภัณฑ์หุ่นยนต์มนุษย์สำเร็จรูปบรรลุหลายกว่า400รายการความเอาหลายกว่าครึ่งหนึ่งของโลกในของเขตปัญญาประดิษฐ์เซมิคอนดักเตอร์พลังงานใหม่ยาชีวภาพและของเขตอื่นๆได้เกิดมีวิสาหกิจอยู่ในนิคอนระดับโลกหลายแห่ง

โดยได้ตั้งหน้าประกอบส่วนแผนการของจีนเข้าในการค้นคว้าและสร้างมาตรฐานสากลการบริหารอุตสาหกรรมและอื่นๆมาฟังข่าวเกี่ยวกับแบบจำลองของปัญญาประดิษฐ์แบบเปิดกว้างขนาดใหญ่ของจีนมียอดดาวน์โหลดทั่วโลกหลายกว่า10ตื้อเถื่อวันที่20กรกฎาคม2026นี้ห้องการแถลงข่าวรัฐบาลจีนได้จัดกองประชุมแถลงข่าวโดยท่านหวังหวนหมิงหัวหน้าวิศวกรกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีของมูลข่าวสารจีนได้แจ้งให้ฮู้ว่าจีนได้ลงเลิกการขยายการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์บวกซึ่งเฮ็ดให้อัตราการนำใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ของวิสาหกิจอุตสาหกรรมและการผลิตขนาดใหญ่ที่มีรายรับจากการดำเนินธุรกิจต้นต่อหลายกว่า20ล้านหยวนต่อปีได้บรรลุหลายกว่า30ส่วนห้อยแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์แบบเปิดกว้างขนาดใหญ่ของจีนบรรลุยอดดาวน์โหลดทั่วโลกหลายกว่า10ตื้อเถื่อพร้อมเดียวกันนั้นโครงประกอบอุตสาหกรรมยังได้รับการปรับปรุงดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจีนได้กำหนดมาตรฐานแห่งชาติแบบบังคับใช้ใหม่จำนวน112ข้อและมาตรฐานแขนงอุตสาหกรรมใหม่จำนวน1403ข้อการลงทุนในของเขตที่พัฒนาใหม่เช่นการผลิตคอมพิวเตอร์อุปกรณ์เฮ็ดเวียกอยู่ห้องการการผลิตเรือบินยานอวกาศและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องอื่นๆได้เพิ่มขึ้นหลายกว่า10ส่วนห้อยใน5เดือนต้นปีนี้จังหวะการเติบโตกำไรของวิสาหกิจขนาดกลางและน้อยที่มีวิสาการเฉพาะมีความละเอียดเป็นเอกลักษณ์พิเศษนวัตกรรมใหม่เอี่ยมและวิสาหกิจเทคโนโลยีทันสมัยในแขนงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปีกายหลายกว่า20ส่วนห้อยท่านผู้ฟังมาติดตามในหัวข้อที่ว่าถือประชาชนเป็นสำคัญกว่าหมู่จากคำสอนเป็นมูลเสื้อมาแต่บูฮานพันปีสู่ค่านิยมยุคปัจจุบันเป็นเวลาโดดนานมาแล้วเส้นทางการหั่นเป็นทันสมัยของประเทศตะวันตกได้สุกยู่ขบวนการหั่นเป็นอุตสาหกรรมและโลกาภิวัตน์ของโลกซึ่งถือเป็นรูปสำคัญเพื่อบรรลุหั่นเป็นทันสมัยด้วยเหตุนี้หลายคนจึงมีแนวคิดติดพันกับความสิ้นเคยที่ว่าการหั่นเป็นทันสมัยมีเพียงเส้นทางเดียวที่กำหนดไว้เท่านั้นคือเส้นทางของประเทศตะวันตกแต่พรรคคอมมิวนิสต์จีนได้ประสานสมทบกับสภาพตัวจริงของประเทศตนสรุปสังรวมให้กำเนิดเป็นค่านิยมแกนกลางถือประชาชนเป็นสิ่งสำคัญกว่าหมู่ได้ทับม่างความเข้าใจที่ผิดพลาดว่าความทันสมัยเท่ากับการหันเป็นแบบประเทศตะวันตกค่านิยมถือประชาชนเป็นสิ่งสำคัญกว่าหมู่บ่ได้เกิดขึ้นแบบบ่มีบ่อนอิงแต่ได้คัดเอาเนื้อในแกนกลางอันสมเหตุสมผลของการถือประชาชนเป็นสิ่งสำคัญจากแนวคิดแบบดั้งเดิมที่ถือประชาชนเป็นพื้นฐานของประเทศชาติมาประสานสมทบอย่างลึกซึ้งกับลักมันประชาชนเป็นลักแหล่งของลัทธิมรรคประเทศชาติก็แม่นประชาชนประชาชนก็แม่นประเทศชาติคำประกาศทางด้านการเมืองนโยบายใหม่ที่เสนอโดยท่านสีจิ้นผิงแสดงให้เห็นถึงการแสวงหาคุณค่าแห่งการถือประชาชนเป็นสิ่งสำคัญกว่าหมู่การถือประชาชนเป็นสิ่งสำคัญกว่าหมู่ซึ่งเป็นค่านิยมยุคปัจจุบันที่ฝังหักเลิกอยู่ในวัฒนธรรมการบริหารอันยาวนานมาเป็นเวลาหลายพันปีของจีนนั้นมากผลของมันได้แสดงออกในการเปลี่ยนแปลงด้านชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชน 1,400 กว่าตื้อคนใช้เวลาเพียงหลาย10ปีก็สามารถสำเร็จขบวนการก่อสร้างเพื่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนซึ่งประเทศพัฒนาแล้วแมนได้ใช้เวลาหลายห้อยปีเฮ็ดให้ประชาชนในเขตผู้ดอยห่างไกลซอกลีกที่สุดสามารถมีไฟฟ้าใช้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตและได้รับการประกันการปิ้นปัวพื้นฐานเส้นเดียวกันพฤติกรรมตัวจริงของจีนเกี่ยวกับการถือประชาชนเป็นสิ่งสำคัญกว่าหมู่ได้ทับม่างความเข้าใจอันผิดพลาดเกี่ยวกับการหันเป็นทันสมัยของดั้งเดิมตามเส้นทางของประเทศตะวันตกซึ่งได้พิสูจน์ให้เห็นว่าประเทศหนึ่งสามารถพ้นออกจากกับดักถือเอาทุนเป็นบุริมสิทธิ์ได้อย่างสิ้นเชิงนำเอาผลประโยชน์พื้นฐานของประชาชนอย่างกว้างขวางที่สุดไว้เหนือกว่าผลตอบแทนของทุนและอภิสิทธิ์ของกลุ่มคนส่วนน้อยได้บุกเบิกเส้นทางการหันเป็นทันสมัยที่คำนึงถึงทั้งประสิทธิภาพและความเป็นธรรมทั้งนี้ได้สร้างแห่งขับเคลื่อนด้านคุณค่าจากจีนเพื่อสร้างระเบียบสากลที่ยุติธรรมและสมเหตุสมผลกว่าเก่ามาฟังข่าวเกี่ยวกับไข่กองประชุมเวทีปรึกษาหารือการพัฒนาเส้นทางสายใหม่ดิจิตอลของกองประชุมอินเทอร์เน็ตโลก2026วันที่22กรกฎาคม2026นี้กองประชุมเวทีปรึกษาหารือการพัฒนาเส้นทางสายใหม่ดิจิตอลของกองประชุมอินเทอร์เน็ตโลก2026ได้ไขขึ้นอยู่ที่นครซีอานของจีนโดยแมนกองประชุมอินเทอร์เน็ตโลกเป็นเจ้าภาพ
และองค์การปกครองแขวงซันซีเป็นผู้รับผิดชอบจัดงานแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม800กว่าท่านที่มาจาก52ประเทศและเขตแคว้นด้วย7องค์การจัดตั้งสากลได้เข้าร่วมนี่แม่นปีที่3ติดต่อกันที่กองประชุมอินเทอร์เน็ตโลกได้จัดเวทีปรึกษาหารือการพัฒนาเส้นทางสายใหม่ดิจิตอลกองประชุมในครั้งนี้ได้เน้นใส่หัวข้อสติปัญญาเต้าโฮมสู่เส้นทางสายใหม่ดิจิตอลตอนเปิดขบวนใหม่ร่วมกันสร้างสมาคมร่วมสตาร์ทกรรมทางอินเทอร์เน็ตได้มีบรรดาแขกผู้มีเกียรติจากองค์การการเมืองอุตสาหกรรมวิสาการสถาบันการค้นคว้าจากทั่วโลกเข้าร่วมและได้จัดเวทีปรึกษาหารือเฉพาะโดยซุ่มใส่หัวข้อต่างๆเช่นการร่วมมือและการพัฒนาการค้าอิเล็กทรอนิกส์ตามเส้นทางสายใหม่การพัฒนาที่มีการประดิษฐ์สร้างประสานสมทบกับอสริยะการอนุรักษ์และสืบทอดมรดกวัฒนธรรมในยุคดิจิตอลอสริยะสุขภาพดิจิตอลอสริยะและอื่นๆเพื่อร่วมกันปรึกษาหารือวางแผนการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิตอลอสริยะที่มีการประดิษฐ์สร้างร่วมกันปรึกษาหารือวิธีเสื่อมยงเสื่อมจอดทางด้านพื้นฐานโครงสร้างดิจิตอลร่วมกันสร้างเส้นทางแลกเปลี่ยนและถอดถอนบทเรียนด้านอัจฉริยะดิจิตอลสุกยู่ให้บรรดาประเทศที่ร่วมกันสร้างหนึ่งแล้วหนึ่งเส้นทางเต้าโฮมความเห็นที่เป็นเอกภาพและการร่วมมือกันเพื่อนำโอกาสใหม่แห่งการพัฒนาหันเป็นดิจิตอลอัจฉริยะจากเรื่องราวดิจิตอลมาฟังข่าวเกี่ยวกับนับมาฮอดท้ายเดือนมิถุนายนปีนี้รวมยอดกำลังการติดตั้งไฟฟ้าทั่วประเทศจีนได้เพิ่มขึ้น 10.8 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปีก่ายข่าวจากเว็บไซต์โทรภาพศูนย์กลางจีนแจ้งให้ฮู้ว่านับบ่ฮอดท้ายเดือนมิถุนาที่ผ่านมารวมยอดกำลังติดตั้งไฟฟ้าทั่วประเทศจีนบรรลุถึง4ตื้อ40ล้านกิโลวัตต์เพิ่มขึ้น 10.8 ส่วนห้อยเมื่อเทียบสัญญาเดียวกันของปีก่ายในนั้นกำลังติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงตะเวน1ตื้อ270ล้านกิโลวัตต์และกำลังติดตั้งไฟฟ้าพลังงานลม680ล้านกิโลวัตต์ซึ่งช่วยให้การหันเปลี่ยนไปสู่พลังงานสีเขียวคาร์บอนต่ำของจีนนับมือเล็งไว้ขึ้นตื้ออีกกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนจีนออกแถลงการร่วมกองประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนจีนได้จัดขึ้นในวันที่22กรกฎาคม2026นี้อยู่ที่นครหลวงมะนิลาของฟิลิปปินส์หลังจากกองประชุมสำเร็จได้ออกแถลงการร่วมแถลงการร่วมได้เรียกร้องให้บรรดาฝ่ายจงยึดมั่นลัทธิหลายฝ่ายและการสนทนาอย่างจริงใจสุกยู่การแก้ไขการปะทะกันอยู่ภาคพื้นตะวันออกกลางให้มีสันติภาพถาวรด้วยวิธีทางด้านการทูตเล็งทวงให้บรรดาฝ่ายยุติการเคลื่อนไหวที่เป็นการปรปักษ์กันในทันทีอย่างหอบด้านแถลงการได้เน้นคืนการปกปักรักษาเสรีภาพในการเดินเรือและการบินผ่านทางทะเลตามกฎหมายสากลเรียกร้องให้รับประกันการสัญจรของกำปั้นและเงือบินผ่านช่องแคบสากลอย่างปลอดภัยโรงเรียนและต่อเนื่องในการร่วมมือด้านพลังงานสองฝ่ายเห็นดีปรึกษาหารือจะสร้างตั้งกลไกการร่วมมือเพื่อเพิ่มทวีการร่วมมือภาคพื้นในของเขตต่างๆเช่นการเสื่อมยงเสื่อมจอดของตะข่ายไฟฟ้าตองโซ่การสนองพลังงานพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดประดิษฐ์สร้างด้านเทคโนโลยีพลังงานพลังงานนิวเคลียร์ทางพลเรือนเป็นต้นสนับสนุนแผนแม่บทการร่วมมือทางด้านพลังงานอาเซียน 2026-2030 ทางจัดสรรทรัพยากรทางด้านการระดมทุนทางภาครัฐและเอกชนเพื่อสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนั้นเป็นข้อมูลข่าวสารที่ทางรายการชีวิตคนเราอยู่เมืองจีนนำเสนอให้ทุกท่านได้ฟังตอนต้นรายการคือระยะซองเมืองจีนตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการจักหน่อยกับมาฟังการอบรมสนทนากับลูกหลานลาวเพื่อนคนลาวในระยะลมกับเพื่อนลาวตอนนี้สถานบนสื่อฟังเพลงจากทางรายการมอบให้

0: มาถึงในยานลมกับเพื่อนลาวแล้วท่านผู้ฟังลมกับเพื่อนลาวนี้จะพาท่านไปลมกับเพื่อนลาวเฮาที่ใช้ชีวิตอยู่ทางเมืองซึงตู้แขวงเสสวนอีกหนึ่งคนลาวที่ใช้ชีวิตอยู่หั่นในการมาหำมาเฮียนมาเอาความรู้ส่วนว่าชื่อจังได๋อยู่จีนนี่ได้จักปีแล้วมาเฮียนระดับใดเฮียนอีหยังติดตามมาฟังการสนทนานี้ได้ในระยะลมกับเพื่อนลาวสบายดี
1: เจ้าสบายดีน้องเองชื่อว่าเท่าไซนาโดราชนงไซปัจจุบันนี้แม่นศึกษาอยู่เมืองเซิงตูแข่งเสสวนประเทศจีนตอนนี้มาตอนปริญญาโทอยู่เมืองเซิงตู
0: เจ้าเฮียนในสาขาใดหั่น
1: ออกแบบภายในตกแต่งภายใน
0: ก่อนหน้าที่จะมาเฮียนปริญญาโทอยู่นี่นี่เคยมาเฮียนอยู่จีนแล้วบ่หรือว่าหาก็เริ่มมาใช้ชีวิตในการเฮียนปริญญาโทอยู่จีนครั้งทําอิฐ
1: ปกติหั่นน้องแม่นเฮียนอยู่เมืองเลอซานหลังจากที่ว่าจบปริญญาตรีแล้วก็มาต่อปริญญาโทอยู่หั่นเมืองเซิงตูเลย
0: ได้กลับเมืองลาวแล้วบ่แล้วจึงมาเฮียนต่อนี่หรือว่าเฮียนต่อเลยนี่
1: เฮียนต่อเลย
0: เจ้าเป็นในใดการทําการเฮียนระดับปริญญาตรีกับปริญญาโทนี่เว้าสู่ฟังดูว่ามันมีความแตกต่างกันแนวใดบ่ในการทําการเฮียนของเฮาอยู่ที่ประเทศจีนนี่ล่ะ
1: สําหรับความคิดน้องคิดว่ามันก็มีความแตกต่างในระยะที่ว่าน้องเฮียนปริญญาตรีอยู่คิดว่ามันจะมีวีซ่าที่ว่าเฮาเฮียนหลากหลายแล้วก็ชั่วโมงเฮียนมันจะหลายกว่าปริญญาโทในระยะที่ว่าเฮียนปริญญาโทนี่ส่วนหลายแม่นอาจารย์จะให้เฮาค้นคว้าหรือว่าซอกหาข้อมูลเองวีซ่าเฮียนจะหน่อยกว่าปริญญาตรี
0: ปริญญาตรีหั่นแม่นเฮียนสาขาเดียวกันนี่บ่หรือว่าแตกต่าง
1: เฮียนวีซ่าเดียวกันเลย
0: วีซ่าเด
1: ีย
0: วก
1: ันสาขาเดียวกันเลย
0: อ๋อในการออกแบบตกแต่งภายในเนาะ
1: ต
0: ัวนี้ได้แฮงบันดาลใจมาจากอันใดถึงมาเฮียนในสาขานี้พ่อแม่มักบ่หรือว่ามักส่วนตัวเฮาหรือว่าจังได๋
1: สําหรับสาขานี้แม่นวิชาที่ว่าน้องอยากเรียนตั้งแต่เรียนระดับมัธยมเลยเพราะว่าแบบวางแผนไว้ว่าถ้ามีโอกาสมาเรียนจีนหรือว่าจะได้เรียนต่ออยู่ลาวก็จะเลือกวิชานี้เพราะว่าเป็นวิชาที่ว่าตัวเองมักแน่แล้วก็เป็นวิชาที่ว่าตัวเองถนัดระดับนึง
0: เจ้าซั่นเว้าเรื่องตอนเรียนปริญญาตรีนี่ได้ไปเฮ็ดอีหยังตัวจริงแน่แล้วบ่หรือว่ามีแต่เรียนมาตลอดจนมาเรียนโทนี
1: ่สําหรับน้องปีที่ว่าน้องจบหั่นมันมีโควิดเนาะช่วงนั้นก็เลยว่ามันมีความยุ่งยากในการไปฝึกงานอยู่อันนอกโรงเรียนแล้วก็อาจารย์ก็เลยว่าให้น้องอันฝึกงานนําห้องการอาจารย์เลย
0: โอ้เจ้าเฮาได้เฮ็ดหยังแน่เว้าสู่ฟังเนาะ
1: สําหรับช่วงระยะที่ว่าน้องฝึกงานส่วนหลายจะแม่นอาจารย์จะให้เฮาเฮ็ดบทที่ว่าเฮาอันเกี่ยงมาหั่นบทจบสั้นของเฮาหั่นและอีกอย่างนึงก็คือติดต่อสื่อสารกับหมู่ครูที่ว่ากลับบ้านไปเพราะว่าจะถามเกี่ยวกับข้อมูลบทเรียนหรือว่าบทที่เขาเฮ็ดจบสั้นหั่น
0: เจ้า
1: แล้วก็มีช่วยอาจารย์แปลงเอกสารหน่อยนึงอยู่ในห้องการ
0: เจ้าเป็นแนวใดครูอาจารย์เพิ่นก็ให้การช่วยเหลือหรือว่าให้ความรักแพงหรือว่าหมู่ครูคนจีนเฮานี่ก็ให้ความช่วยเหลือรักแพงเฮาคือแนวใดบ่
1: หมู่ครูหรือว่าอาจารย์ก็ถือว่าต้อนรับเป็นอย่างดีเพราะว่าย้อนว่าเขาเป็นคนต่างประเทศแน่แล้วก็อยู่ในโรงเรียนที่ว่าน้องอยู่หั่นก็ต่างประเทศจํานวนนักเรียนบ่หลายปานใดแล้วก็ถือว่าอาจารย์และหมู่ครูคนจีนก็ถือว่าช่วยเหลือแล้วก็เทคแคร์เขาดีระดับนึงเ
0: ฮียนนี่แม่นเฮียนปนกับคนจีนเลยบ่หรือว่าเฮียนแยกต่างหาก
1: สําหรับสายน้องเฮียนหั่นแม่นคนลาวหรือว่าคนต่างประเทศเฮียนหั่นแม่นจํานวนน้อยอาจารย์ก็เลยว่าให้มี2คนเนาะที่ว่าเฮียนนํากันก็เลยว่าให้ไปเฮียนปนน้ําคนจีนเลย
0: โ
1: ตเฮียนปนน้ําห้องคนจีน
0: อยู่ห้องคนจีนตัวนี้เป็นแนวใดไปเฮียนปนกับคนจีนนี่มันเพิ่มแฮงกดดันให้เฮาบ่ลืมในการเฮียน
1: ก็ถือว่าการที่ว่าเฮียนนําคนจีนนี่ก็ถือว่ามีความยุ่งยากหลายเพราะว่า1ก็คือย้อนว่าเฮาเป็นคนเอเชียเนาะเป็นคนลาวหรือว่าหน้าตาอาจจะคล้ายกับคนจีนเน
0: า
1: ะบางทีอาจารย์มาสอนหรือว่าอาจารย์ใหม่เนาะเพิ่นมาเพิ่นบ่ฮู้ว่าเฮาเป็นคนต่างประเทศบางทีอาจารย์อาจจะใช้ภาษาที่ว่าภาษาท้องถิ่น มาสอนในเวลาที่ว่าอธิบายบทเรียนบางทีเฮาก็ฟังบ่ออกหรือว่าฟังบ่เข้าใจเลย
0: โอ้เจ้าก็ยุ่งยากแนวนั้นเนาะฉะนั้นอันอยากถามไปว่าตอนเรียนปุ่นกับเพื่อนคนจีนได้นั่งทั้งหน้าบ่หรือว่าทั้งกลางหรือทั้งหลังในห้องเรียนแต่ละมื้อหั่นหรือว่าทั้งนั่งใส่ละนั่งแบบอยู่บ้านเฮาหั่นนั่งโต๊ะใดก็โต๊ะนั้นจนจบสั้นเลยหรือว่าเป็นแนวใดก็เจ้าเรียนอยู่จีนนี่นะ
1: ส่วนหลายสําหรับวิชาที่ว่าน้องเรียนหั่นแม่นอาจารย์จะแบบบ่อธิบายอยู่กระดานหรือว่าแบบที่ว่าเฮาคุ้นเคยในการเรียนม.ปลายเนาะที่ว่าแบบจะนั่งเป็นแถวแล้วก็เบิ่งกระดานแต่ว่าสายน้องแม่นอาจารย์จะให้แบบนั่งเป็นกลุ่มแล้วก็เอาเวียกใหม่เฮ็ดตัวอย่างออกแบบหรือว่าดีไซน์อันใดอันนึงจะนั่งแบบเป็นกลุ่ม
0: เป็นกลุ่มแชร์ความคิดนํากันแล้วก็ค้นหาคําตอบค้นหาข้อมูลนํากันและนําเสนอต่ออาจารย์
1: โดยแม่ละ
0: โอ้เจ้าเจ้ามาอยู่จีนนี่ถือว่าปีนี้เป็นปีที่เท่าไหร่แล้วนี
1: ่ปีที่5โดยเข้าปีที่5
0: เข้าปีที่5เนาะมาใช้ชีวิตอยู่เมืองจีนนี่ซานาโดนี่เคยพบกับปัญหายุ่งยากของชีวิตในวัยศึกษาของเฮาแนวใดบ่อยากให้เว้าสู่ฟังมีบ่เคยพบพ่อบ่หรือว่าสะดวกสบายหมดทุกอย่าง
1: สําหรับข้อยุ่งยากก็ถือว่ามีหลายเนาะโดยมีหลายเรื่องที่ว่าแบบเฮ็ดให้เฮาท้อหรือว่าเฮ็ดให้เฮาแบบบ่มีกําลังใจในการเรียนก็คือว่าย้อนว่าเฮาเป็นคนต่างประเทศเนาะการที่ว่ามาเรียนอยู่จีนเรื่องการเรียนการใช้ภาษาก็ถือว่ามีความยุ่งยาก
0: เจ้า
1: แล้วก็บางทีอาจจะแบบรู้สึกว่าเฮาท้อเนาะในเรื่องการเรียนเพราะว่าบางทีการเรียนระดับปริญญาตรีหรือว่าปริญญาโทมันมีความยุ่งยากหลายในการนําใช้ภาษาที่ว่าบ่แม่นภาษาแม่ของเฮา
0: อืม
1: บางทีอาจจะใช้ในการค้นหาบทเรียนหรือว่าการเขียนบทต่างๆนั่นแหละมันเฮ็ดให้เฮาแบบท้อโดย
0: มันยากหลายเนาะมันบ่คือว่าเฮาสนทนาไปนี่ไปหั่นอันนี้มันเป็นเรื่องปกติแต่ว่าเวลาเข้าสู่การเรียนนี่เวลาครูอาจารย์เว้าหรือหมู่เพื่อนเว้ากับเฮาในหลักวิชาการจังซี่ก็เข้าใจแน่บ่เข้าใจแน่เนาะมันไวเนาะภาษาเขาเนาะเวลาเฮาบ่สบายใจมาเฮาเมื่อยมากับสิ่งที่เฮาพบพ่อนี่ทางออกเฮ็ดจังได๋ให้กับตนเองเพื่อให้มันดีขึ้นจนอยู่ได้ฮอดทุกมื้อนี้
1: สำหรับน้องส่วนหลายก็แม่นแบบเวลาที่ว่าเฮาท้อเนาะเวลาที่แบบบ่มีกําลังใจเฮาก็ตะลิ่นกับหมู่ครูที่ว่ายังหลงเหลืออยู่นํากันเนาะแล้วก็ตะลิ่นไปล้มนั่นล้มนี่ก็เฮ็ดให้เฮาแบบหายเครียดไปแล้วหรือว่าอาจจะโทรล้มนําพ่อแม่อ้ายเอ้ยน้องที่ว่าอยู่ทางบ้าน
0: แน่นอน
1: ก็เฮ็ดให้เฮามีกําลังใจขึ้นมาหน่อยนึง
0: จ้ะเวลาโทรหาครอบครัวโดยเฉพาะพ่อแม่เฮาอ้ายเอ้ยน้องเฮานี
1: ่
0: เพิ่นเว้าแนวใดให้กําลังใจเฮา
1: ส่วนหลายก็บอกว่าให้ตั้งใจเรียนบ่ต้องคิดหยังหลายเรื่องครอบครัวหรือว่าเรื่องต่างๆที่ว่าแบบเฮ็ดให้เฮาท้อเ
0: จ้าม
1: ีแต่ว่าให้ตั้งใจเรียนเพื่ออนาคตของเฮาด้วย
0: อืมแม่นแล้วแม่นแล้วเดี๋ยวนี้นี่โดนี่ซ้ํากับว่าพายเรืออยู่กลางมหาสมุทรแต่เดี๋ยวเห็นฟังแล้วโดยที่พายคนเดียวแต่ก็ได้ยินเสียงห้องจากฟังอยู่ว่าเออพายมาทางนี้เด้อแต่ซั่นถ้าเฮาบ่พายนี่บ่ฮอดฟังแน่นอนโดเนาะ
1: แม่นล่ะคันเรือสิล่มกลางทางก็ถือว่ายากล่ะ
0: เออล่มก็แม่นเฮาพายไปฮอดฟังก็แม่นเฮาม ันบ่มีคนทั้งข้างตัว2คนพายมันบ่แม่นมีแต่มือ2มือเฮานี่จับไม้พายสายตาเบิ่งทางหน้าพายไปให้มันฮอดฟัง
1: แต่ว่าขึ้นกับเฮาล่ะเรื่องนี้
0: แม่นล่ะ

0: นั่นแหละมาใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศแบบนี้นี่เฮ็ดให้โดกลายเป็นผู้ใหญ่มีความรับผิดชอบหลายขึ้นจากเมื่อก่อนที่เคยอยู่กับครอบครัวน้อยหลายซำใดบ่ดอก
1: การที่ว่าเฮามาอยู่ต่างประเทศเนาะไกลจากครอบครัวบ่มีพ่อแม่หรือว่าไอ้เอ้ยน้องอยู่แลหรือว่าบ่ว่าจะเป็นเรื่องการกินหรือว่าเรื่องต่างๆบางทีที่ว่าเฮามาอยู่ต่างประเทศเนาะมาอยู่ตัวคนเดียวมันมีความยุ่งยากหลายที่ว่าแบบตอนอยู่ลาวเนาะสําหรับน้องอาจจะบ่ได้เข้าครัวเลยแบบครัวกินภายในเฮือนเลย
0: เจ้า
1: แต่ว่าในระยะที่ว่ามาเฮียนอยู่ในประเทศจีนบางทีอาจจะแบบเฮ็ดกินเองบ่ว่าจะไปกินข้าวหรือว่าต่างๆนั่นแหละเฮาต้องแบบพึ่งพาตัวเองเป็นส่วนใหญ่ก็เลยว่าเฮ็ดให้เฮาเปลี่ยนจากที่ว่าคนเก่าที่ว่าอยู่ลาวขึ้นมาระดับนึง
0: เจ้าเจ้าแต่งกินเองซักเครื่องรีดเครื่องไปผู้เดียวซอกฮู้หาเฮียนต้องรับผิดชอบตัวเองให้มันร่อนให้มันกุ้มเนาะรวมกับซันดาโดควรเติบเนาะกันใช้ชีวิตอยู่นี่เฮาจะพักน้อยนึงจักหน่อยล้มกันต่อพักฟังเพลงจากทางรายการแล้วล้มกันต่อเนาะเอาตอนนี้เชิญท่านฟังเพลงจากทางรายการ

0: ั้งจะมีการเฮี้ยนอย่างหนักทั้งจะพบกับความยุ่งยากต่างๆกับการเฮ็ดธุรกิจทั้งจะเฮ็ดเวียกอย่างอิดเมื่อยก็ตามแต่ชีวิตยูจีนก็เต็มไปด้วยความหลากหลายสีสันมาฟังการเล่าเกี่ยวกับชีวิตยูจีนของคนลาวจากรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีน FM 93 MHz
1: ยังอยู่ในระยะลมกับเพื่อนลาวท่านผู้ฟังเมื่อกี้นี้ท่านได้ฟังเพียงมวลจากทางรายการไปแล้วมาลมกับซานาโดหรือว่าห้องซื้อเล่นห้องโดง่ายๆคนลาวเฮาที่ใช้ชีวิตอยู่เมืองจีนนอกจากจะมวลซื่นในการทําเฮียนแล้วก็ยังมวลซื่นในการซอกฮู้หลายสิ่งหลายอย่างเพื่อมาพัฒนาตนเองชีวิต5ปีที่ใช้อยู่เมืองจีนมาถึงปัจจุบันนี้โดมีความสุขแนวใดบ่ในการมาใช้ชีวิตอยู่เมืองจีนและเห็นเมืองจีนมีการพัฒนาในแต่บ่โดยเฉพาะอยู่ทั้งสึนตูแขวงเสียส่วนที่โดเฮียนในปัจจุบันนี
2: ้สําหรับระยะ5ปีที่น้องอยู่ในประเทศจีนก็ถือว่าเขาเห็นความแตกต่างหลายที่ว่าอยู่ประเทศเพื่อนเนาะมีความพัฒนาหลายกว่าประเทศเฮาแล้วก็มีความแตกต่างกันหลายแล้วก็เฮ็ดให้เฮาเห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่ว่าตอนที่เฮาอยู่ลาวเฮาบ่เห็นมาก่อนก็ถือว่าสิ่งนี้ก็ถือว่าเฮ็ดให้เฮามีความคิดหรือว่ามุมมองที่แตกต่างไปจากกว่าเก่าแล้วก็ถือว่าในระยะเวลาที่น้องมาอยู่ในประเทศจีนก็ถือว่ามีความสุขหลายบ่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตต่างๆนานาก็ถือว่ามีความสะดวกสบายแล้วก็ด้านการเรียนก็ถือว่ามีความสะดวกสบายบ่ว่าอาจจะเป็นการซ่องหาข้อมูลต่างๆก็ถือว่าสะดวกสบายด้วย
1: จ้ะมาใช้ชีวิตนี่5ปีนี้ตามเห็นคนจีนเขาเจ้าใช้ชีวิตนี่เขาเจ้ามีความอดทนเขาเจ้ามีความบากบั่นเขาเจ้ามีความเอาใจใส่หน่อยหลายซําใดบ
2: ่สําหรับน้องที่ว่าเบิ่งจากคนใกล้ตัวก็คือแบบหมู่คู่คนจีนเลยว่าคนจีนที่ว่าแบบเฮาฮู้จักเนาะก็ถือว่าเห็นความแตกต่างจากตัวเองหลายเพราะว่านักเรียนจีนเลยว่าคนจีนเขาจะมีความดุมันในการเรียนในการทํามาหากินนั่นแหละจากที่ว่าเฮาเบิ่งส่วนนี้ของหมู่คู่คนจีนก็ถือว่าสามารถเฮ็ดให้เฮามีความแบบอยากเป็นคือเขา
1: จ้ะ
2: หรือว่าเฮาเอาแบบอย่างจากเขามานําใช้ในการทําเรียนหรือว่าการใช้ชีวิตของเฮา
1: โอ้เป็นแว่นแย้งที่ดีให้เฮาได้เนาะในปัจจุบันและอนาคตจังซั่นหลายคนก็เว้านั่นแหละโดที่คนลาวมาใช้ชีวิตอยู่นี่เห็นความเข้มแข็งทางด้านจิตใจของคนจีนเขาเจ้าเป็นคนดุมันถ้าว่านักเรียนก็ดุมันในการเรียนถ้าว่าเป็นแม่ค้าพ่อขายก็แม่นดุมันในการค้าขายถ้าเป็นพนักงานก็แม่นโอ้ตรงต่อเวลาแท้ๆอันนี้แม่นสิ่งที่แตกต่างและเฮาเห็นได้แล้วก็เอามาเป็นบทเรียนได้ท้ายๆในการสนทนาในระยะลมกับเพื่อนลาวนี่โดมีหยังอยากฝากความคิดฮอดคิดถึงหมู่เพื่อนแล้วก็ฝากความคิดฮอดถึงครอบครัวเป็นห่วงเป็นใยเพิ่นแนวใดขอเชิญเน
2: า
1: ะ
2: ก็ที่ว่าฝากให้พ่อแม่ไอ้น้องหรือว่าหมู่เพื่อนทุกคนก็ที่ว่ารักษาสุขภาพก็ที่ว่าเป็นห่วงเป็นใยฝากความคิดถึงไปหาหมู่คู่พ่อแม่ไอ้น้องนั่นแหละด้วยครับ
1: จ้า
2: ฝากไว้ซ้ํานี
1: ้เจ้า
2: สัญญาว่าจะจบไปที่ว่าเอาใบประกาศไปฝากพ่อแม่หรือว่าเอาความรู้ที่ว่าตัวเองเรียนมาไปฝากพ่อแม่หรือว่าไปฝากหมู่คู่หรือว่าไปพัฒนาประเทศเฮาต่อไปด้วย
1: จ้าขอบใจเซนาโดนักศึกษาลาวปริญญาโทที่กําลังศึกษาอยู่เมืองเซินตูแขวงเสส่วนที่สละเวลาเข้าร่วมรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีนขอบใจโดหลายๆเด้อขอให้มีสุขภาพแข็งแรงและประสบผลสําเร็จในหน้าที่การศึกษาเทื่อนี้เอาความรู้ความรักที่ได้รับนี้ไปพัฒนาสร้างสรรค์ประเทศชาติเฮาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปในอนาคตขอบใจหลายๆที่เข้าร่วมรายการ
2: ครับ
1: จ้าเอาล่ะตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศอีกเทื่อนึงฟังเพลงจากทางรายการ

คนลาวอยู่ดินแดนใดอยู่ใกล้หรือไกลจะทำเพียรศึกษาเฮ็ดเวียกเฮ็ดธุรกิจถึงจะนักเมื่อยปานใดก็ตามแต่ชีวิตก็เต็มไปด้วยความมวลซื่นและบ่เคยลืมบ้านเกิดเมืองนอนของตนมาฮู้จักคนลาวอยู่จีนในรายการชีวิตคนลาวอยู่เมืองจีน FM 93 MHz

0: ไลยาซอกหูวัฒนธรรมจีน
1: มาถึงระยะซอกหูวัฒนธรรมสบายดีประเทศจีนแล้วระยะซอกหูวัฒนธรรมนี้ให้ทานมาหูเกี่ยวกับหูท่งหรือทางหอมมีคนว่าว่าถ้าให้หูท่งสายต่างๆของปักกิ่งเสื่อมต่อกันจะยาวเท่ากับความยาวของกำแพงเมืองจีนได้หูท่งของปักกิ่งมีจำนวนหลวงหลายจนนับบ่ถ้วนหูท่งแม่นหยังเป็นหยังจึงมีหูท่งหลายแท้หูท่งแม่นถนนสายน้อยระวางถนนสายสำคัญของตัวเมืองต่างๆเน่งไปสู่ทางในเขตชุมชนหูท่งแบ่งเป็นหูท่งเสื่อมต่อกันและหูท่งบ่เสื่อมต่อกันหูท่งเสื่อมต่อกันสามารถไปมาหาสู่ทุกสารทิศธรรมดาแล้วจะเสื่อมต่อกับถนนสายลักหลายสายส่วนหูท่งบ่เสื่อมจอดต่อแต่จะมีทางออกเพียงสายเดียวและมีปลายส้นอยู่เขตชุมชนบางเทื่อพวกเขาก็มักใช้สำนวนเข้าสู่หูท่งบ่เสื่อมจอดถ้าเปรียบเทียบกับกรณีที่มีความคิดเห็นและแผนการบ่สามารถดำเนินต่อไปได้ซึ่งการเปรียบเทียบที่เว้ามานี้เข้ากันดีหลายแม่นบ่หูท่งของปักกิ่งมีบางสายกว้างแต่บางสายแคบตัวอย่างคือเฉียนซื่อหูท่งตอนที่แคบที่สุดมีระยะเพียงแต่40ซมหูท่งส่วนหลายเป็นเส้นซื่อแต่ก็มีบางสายขดเลี้ยวหูท่งที่มีบอนคนหลายที่สุดแม่นจิ๋วเต้าหวานหูท่งมีซาวกัวจุดขดเลี้ยวซื่อหูท่งส่วนหลายมีส่วนพัวพันกับชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนแสดงให้เห็นถึงความมุ่งหวังที่ดีงามตัวอย่างคืออ่านฟูกหูท่งหูท่งที่มีความสุขและความสงบโยงเสียงหูท่งหูท่งที่มีความเป็นสิริมงคลตลอดกาลนานและอื่นๆแล้วยังมีกรณีที่แสดงให้เห็นถึงลักษณะพิเศษของหูท่งเช่นควนเจ๋อถนนกว้างและจีจื้อต้าเจียถนนกว้าง1ฟุตเป็นต้นยังมีกรณีที่ตั้งซื้อด้วยต้นไม้และพืชชนิดต่างๆเช่นหูท่งต้นหลิวเป็นต้นหูท่งปักกิ่งแม่นสัญลักษณ์ชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนปักกิ่งสมัยก่อนแสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมเก่าแก่ของปักกิ่งปัจจุบันการท่องเที่ยวที่ถือวัฒนธรรมหูท่งเป็นต้นต่อก็ได้รับความนิยมชมชอบอย่างหลวงหลายจากประชาชนจีนและต่างประเทศถ้าท่านใดมาฮอดปักกิ่งท่านสามารถลองขี่พาหนะที่เก่าแก่ของปักกิ่งคือรถลาก3ล้อไปเที่ยวหูท่งที่สลับซับซ้อนแล้วก็ยังสามารถเข้าไปเยี่ยมชมเฮือนที่ปลูกอ้อมหอบเดินบ้านทั้ง4ด้านของประชาชนเพื่อซอกฮู้วิถีชีวิตการเป็นอยู่ของชาวปักกิ่งได้เนาะเพียงเท่านี้ก็เหมือนกับว่าท่านได้เป็นคนปักกิ่งไปในตัวแล้วในมือหนึ่งที่ท่านฟังจบไปนั้นระยะซอกฮู้วัฒนธรรมจีนที่ทางรายการนำเสนอมีรายการได้ฟังให้ท่านฮู้เกี่ยวกับหูท่งหรือว่าทางหอมมีหลายอยู่ปักกิ่งสร้างเองก็ไปหลายบอนคือกันแล้วก็ไปสัมผัสวิถีชีวิตของสาวเมืองได้ไปนั่งดื่มกาแฟไปกินข้าวได้ไปเห็นวิถีชีวิตของพระเจ้าโองามหลายถ้าท่านมีโอกาสก็มาเที่ยวปักกิ่งลองบึกขอบใจทุกท่านที่เกียรติที่ตามมาฟังรายการชีวิตคนเราอยู่เมืองจีนที่ตามมาฟังรายการนี้ได้ใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้อธิษฐานลาไปก่อนสบายดีใจเจียน

0: ขณะนี้เวลา9โมงท่านกำลังฟังวิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz
1: พื้นแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายยุคหลายสมัยอริยธรรมวัฒนธรรมที่หลากหลายของจีนทั้งหมดนี้ท่านจะได้ฮู้ในรายการแดนมังกร
2: เจ้าชีวิตเก้าเจียนของควนเย่นอนอยู่ทั้งฟื้นและซิมบีในปี494ก่อนคศเจ้าชีวิตฟูชายของควนอูได้เอาชนะควนเย่เจ้าชีวิตเก้าเจียนของแคว้นเย่ก็จำเป็นต้องห้องคอสันติภาพกับแคว้นอูอย่างอัปยศเฮนดีไปเป็นข้าทาสของเจ้าชีวิตแคว้นอูหลังจากนั้น2ปีเก้าเจียนถูกปล่อยตัวกับคืนแคว้นตนเพิ่นตั้งอุดมการณ์ที่จะแก้แค้นเพิ่นปูศาสตร์และนอนอยู่ทั้งกองฟื้นที่แข็งก้อนกินเขาทุกคาบก็ต้องซิมบีที่มีรสชาติขมยังถามตนเองว่าเจ้าลืมความอัปยศอยู่ไข่จี้แล้วบ่เพิ่นบ่ลืมความเจ็บปวดที่ประเทศถูกดับสูญนำพาสาวแคว้นเย่บากบั่นสู่สนในที่สุดก็ดับสูญแคว้นอูได้และสำเร็จภารกิจที่เป็นเจ้าอำนาจภายหลังมาคนทั้งหลายก็ใส่คำที่ว่านอนฟื้นซิมบีมาพรรณนาความตัดสินใจที่บากบั่นสู่สนเพื่อก้าวไปหน้า

洛阳，นครลู่หยางตั้งอยู่ภาคตะวันตกของแขวง河南ภาคกลางของเขตลุ่มย่านกลางย่านใต้แม่น้ำเหลืองมีชื่อว่าใจกลางของจีนและเขตไหนของจีนลู่หยางแม่นึงในบอนกำเนิดอารยธรรมของจีนที่สำคัญมันได้ชื่อย้อนตั้งอยู่เบื้องเหนือของแม่น้ำลู่เขอนครลู่หยางมีประวัติศาสตร์ยาวนานแม่เมืองที่มีชื่อเสียงด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่รัฐบาลจีนประกาศรับรองในสุทธมิตรและแม่นหนึ่งในเจ็ดราชธานีบูฮานของจีนนับเริ่มแต่ราชวงศ์เซียซึ่งเป็นราชวงศ์ธมิตรของจีนได้มี13ราชวงศ์ตั้งราชธานีอยู่แห่งนี้แม่เมืองหลวงเก่าที่สร้างขึ้นก่อนมูและมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่ามูในระยะราชวงศ์สวยและทางนครลู่หยางมีพลเมืองล้านคนแม่นหนึ่งในเมืองใหญ่ที่เจริญหุ่มเหืองกว่าหมู่ในโลกข่าวนั้นนครลู่หยางมีปู่สนิยสถานย่างหลวงหลายซากบูฮานราชธานีของหาราชวงศ์คือราชวงศ์เซียชางโจวเว่ยสุยและทังที่อยู่เรียบตามแม่น้ำลู่เขอแม้มีหน่อยในโลกนอกนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเช่นถ้ำลงเหมินวัดมาขาวหอพิ

พิพิธภัณฑ์สุสานเก่าส่วนดอกโบตานวังเฉิงสนามหลวงวังเฉิงและอื่นๆนครดัวหยางในสุมื้อนี้ก็แม่นเมืองอุตสาหกรรมที่เจริญใหม่ซึ่งมีชื่อเสียงในอุตสาหกรรมผลิตรถไถนาเครื่องจักรขุดคนบ่อแฮและลูกค้ำพายอ้อมเผาพร้อมกันนั้นอุตสาหกรรมปงแต่งผลิตภัณฑ์เลก้าแผ่นแพ้และล่อหลอมน้ำมันก็พัฒนาหลายคือกันโลยางยังเป็นใจกลางคมนาคมของทั้งรถไฟหลงไข่ทั้งรถไฟเชี่ยวหลิวและทั้งรถไฟอื่นๆถามลมเหมินถามลมเหมินพร้อมกับถามตุ้นขวงของแขวงกันซูและถามยุ้นกลางของเมืองต้าถงแขวงซานชีถืออื่นว่าเป็นสามสมบัติแห่งศิลปธรรมของศาสนาพุทธสมัยบูฮั่นของเจียมถามลมเหมินแมงคุดในเวลาฮ่องเต้เซี่ยวเหวินของราชวงศ์เว่ยเหนือย้ายราชธานีไปเมืองลั่วหยางในค.ศ.ปี494มาฮอดปัจจุบันมีพระพุทธรูป 100,000 กว่าองค์รูปในฝา 2,300 กว่าอันเมื่อปี1961รัฐบาลจีนได้กำหนดให้เป็นบ่อนอนุรักษ์วัตถุบูฮานแห่งชาติวัดมาขาวหรือปายหมาสึวัดมาขาวเป็นวัดแห่งธรรมิตรที่สร้างขึ้นโดยผู้ปกครองภายหลังศาสนาพุทธเผยแพร่เข้ามาจีนในนามมโยตว่าเป็นบ่อนกำเนิดศาสนาพุทธ

孔子เกิดในปี551ก่อนคศและเสียชีวิตในปี479ก่อนคศเมื่อก่อนคงชื่อสือว่าชิวและมีอีกสื่อหนึ่งสือว่าจุ้งนี้เป็นคนแคว้นลู่แม่นนักคิดและนักการศึกษาที่ยิ่งใหญ่ในไทยสมัยชุนเชียวของจีนแม่นผู้ริเริ่มสร้างปัสญาสำนักคงชื่อหรือรู้บรรพบุรุษของคงชื่อแม่นขุนนางของแคว้นซ่งเป็นเสื้อกษัตริย์ราชวงศ์ยิงในเวลาของชื่อยังน้อยพ่อของเพิ่นก็เสียชีวิตแล้วหลังจากนั้นครอบครัวของของชื่อก็ค่อยๆทุกข์ยากลงถึงจะเป็นแล้วนี่ก็ตามแต่ของชื่อตั้งอุดมการที่จะหำเหียนเพิ่นเคยว่าว่าสามคนยังน้ำกันต้องมีคู่ของคอยหลังจากนั้นเพิ่นเริ่มสอนนักเหียนเพิ่นได้สอนนักเหียน 3,000 กว่าคนในนั้นมีลูกของครอบครัวทุกยากบ่น้อยอันได้เปลี่ยนแปลงประเพณีของเมื่อก่อนที่ไม่ได้ลูกหลานของพวกคนนังจึงได้เหียนได้ย้ำไว้สลาคงจืดยังเหียบยังปื้มสมัยบุหารได้เก็บเมียนปื้มสมัยบุหารอย่างหลวงหลายเช่นปื้มเกี่ยวกับกับก่อนปื้มเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และปื้มเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเป็นต้นล้วนแต่ผ่านการเหียบเหียงและดัดแปลงของเพิ่นจนมาฮอดยุคปัจจุบันนี้แนวเขียดหลวงหลายของคงจื้อก็มีคุ้นค่าหลายตัวอย่างคือคงจื้อเขียนให้คำที่ว่าเหรินแปลว่าเมตตากรุณามีเนื้อในอุดมสมบูรณ์ขึ้นเพิ่นเห็นว่าถ้าอยากเขียนถึงขันเหรินก็ต้องหักแพงผู้อื่นว่าจะทาทีที่บ่อยากให้ผู้อื่นปฏิบัติต่อตนเองนั่นตนเองก็อย่าปฏิบัติต่อผู้อื่นเช่นกันเพิ่นยังเขียนว่าสุภาพบุรุษปองดองกันแต่มีความแตกต่างกันซึ่งหมายความว่าในเวลาสำหรับแก้ไขการพัวพันระหว่างคนกับคนนั้นต้องหับหู้ความแตกต่างกันระหว่างคนกับคนอย่าใช้มาตรฐานอันเดียวมาสังสาฝ่ายกงกันข้ามเหตุแนวนี้จึงสามารถบรรลุความปองดองและความสงบทั้งสังคมได้ในด้านการศึกษาเพิ่นยังมีความเห็นที่ใช้วิธีให้ขอคิดมาสุกยู่ให้นักเฮียนคิดโดยตนเองในขณะที่เฮียนความหู้จากปื้มนั้นยังต้องมีทัศนะความเห็นของตนเองเป็นต้นความเว้าและการกระทำของของจื้อถึกนักเฮียนของเพิ่นบันทึกอยู่ในปื้มกวีนิพนธ์สันหรือล้วนอยู่แนวเขตของของจื้อก็ถือค้นหุ้นหลังขับเอาและขยายกว้างออกกลายเป็นภาคส่วนสำคัญที่สุดของแนวเขตดั้งเดิมของจีนและค่อยๆโฆษณาไปสู่ประเทศอ้อมค่ะกลายเป็นวงวัฒนธรรมสำนักของจื้อที่ได้ส่งผลสะท้อนอย่างกว้างขวางคงชื่อแม่นคนจีนและคนจีนแต่ละคนก็ฮู้เพิ่นดีแนวคิดของคนจีนส่วนหลายที่สุดก็ได้รับผลสะท้อนจากทฤษฎีของเพิ่นบ่หลายก็น้อยคงชื่อก็ขึ้นกับโลกองค์การยูเนสโกสหประชาชาติเคยจัดเพิ่นเข้าเป็น1ใน10คนที่มีชื่อเสียงด้านวัฒนธรรมของโลก

จินซีฮงเต้ฮงเต้องค์ทำอิฐของจีนจนมาฮอดปี770ก่อนค.ศ.ฉินจึงถูกตั้งเป็นแคว้นหนึ่งอยู่ภาคตะวันตกของจีนซึ่งมีอาณาเขตปกว้างใหญ่บันไดกำลังก็บ่เข้มแข็งจึงถูกแคว้นอื่นๆที่อยู่ภาคกลางของจีนประมาทมาโดยตลอดแต่ว่าหลังจากซังยังดำเนินการปฏิรูปแล้วกำลังของแคว้นนี้นับมือนับเข้มแข็งขึ้นบ่ดอนก็กลายเป็นหนึ่งในบรรดา7แคว้นที่เข้มแข็งในสมัยจ่านกัวหลังจากหญิงเจิ้งปกครองแคว้นแล้วได้ก่อสงครามขนาดใหญ่เริ่มแต่ปี230ก่อนค.ศ.ใช้เวลา10ปีได้เหยียดของแคว้นหานเจ้าเว่ยสู่เยี่ยนและฉีและท่อนโฮมทั่วประเทศในปี221ก่อนค.ศ.หญิงเจิ้งใฝ่ฝันว่าการปกครองของราชวงศ์ฉินจะมีตลอดไปก็อ้นตนเองเป็นสื่อหวังตี้แปลว่าหวังเต้องค์ทำอิฐแล้วสามารถที่ได้ลูกหลานของตนสืบต่อไปอันว่าองค์ที่สององค์ที่สามตลอดฮอดพันองค์หมื่นองค์ฉะนั้นในประวัติศาสตร์เอิ้นหญิงเจิ้งเป็นจินซีองเต้ซึ่งได้ปกครองแต่ปี259ฮอดปี210ก่อนค.ศ.หลังจากจินซีองเต้ทอนโฮมประเทศจีนแล้วได้ใช้มาตรการหลายอย่างเพื่อที่ให้ความเป็นเอกภาพนั้นมั่นคงอยู่ศูนย์กลางได้ตั้งตำแหน่งต่างๆเช่นอุปราชยู่สือต่าฟูที่เป็นตำแหน่งติดตามคุ้มครองเสนาอามาตต่างๆและท่ายเว่ยที่เป็นเสนาอามาตคุ้มครองการทหารที่สูงสุดและอื่นๆอุปราชจะช่วยเจ้าสวิตบริหารประเทศและ3ตำแหน่งดังกล่าวล้วนแต่แมนเจ้าสวิตแต่งตั้งอยู่ท้องถิ่นได้ยกเลิกระบอบแต่งตั้งแคว้นที่ปฏิบัติมาแต่ราชวงศ์ซังและโจวหันมาปฏิบัติระบอบเมืองคือขีดแบ่งทั่วประเทศให้เป็น36เมืองต่อมาเพิ่มขึ้นเป็น40กว่าเมืองจากเมืองลงมาแมนเขตเจ้าของเมืองและเขตก็แมนเจ้าสิเวตเป็นผู้แต่งตั้งโดยกงเมื่อเป็นแนวนี้แล้วเจ้าสิเวตก็ได้กำสิทธิ์ปกครองแห่งต่างๆทั่วประเทศนั้นอยู่ในกับมือตนเองหลังจากจินซีองเต้ทอนโฮมทั่วประเทศเป็นเอกภาพกันแล้วก็ได้โฆษณาเผยแพร่กฎหมายต่างๆของแคว้นฉินไปปฏิบัติในทั่วประเทศซึ่งคิดให้ระบบกฎหมายของทั่วประเทศทอนโฮมเป็นระบบกฎหมายของแคว้นฉินในสมัยจ่านกัวมาตรฐานการวัดแทกและการสร้างในแคว้นต่างๆบ่คือกันจิงซีองเต้ทอนโฮมมาตรฐานเหล่านี้ให้เป็นเอกภาพกันซึ่งได้สุขอยู่การพัฒนาเศรษฐกิจราชวงศ์ฉินยังได้เฮ็ดให้สกุลเงินเป็นเอกภาพกันโดยกำหนดว่าเอาเงินหุบม้อนและหูสี่เหลี่ยมอยู่กลางที่เป็นสกุลเงินของแคว้นฉินนั่นเป็นเงินที่ใช้เป็นเอกภาพกันในทั่วประเทศทางนี้มีผลประโยชน์หลายต่อการแลกเปลี่ยนทั้งด้านเศรษฐกิจระหว่างชนเผ่าต่างๆและเขตต่างๆแต่นั่นมาเงินของทุกราชวงศ์ล้วนแต่เอาแบบของราชวงศ์ฉินในขั้นพื้นฐานจินซีองเตนยังได้ออกคำสั่งให้ทอนโฮมตัวหนังสือให้เป็นเอกภาพกันกำหนดเอาแบบตัวเขียนเฉาจวนที่ง่ายขึ้นแล้วนั้นเป็นแบบตัวเขียนมาตรฐานและสั่งให้ใช้ในทั่วประเทศหลังจากนั้นก็ได้ปรากฏมีแบบตัวเขียนลี่ซู่ที่เขียนง่ายกว่าเฉาจวนแบบตัวเขียนขายซู่ที่เป็นแบบตัวเขียนมาตรฐานในปัจจุบันก็แมนรับปั๊บมาจากลี่ซู่เมื่อตัวหนังสือแบบเอกภาพกันแล้วได้สุขยู่การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในปี213ก่อนค.ศ.อุปราชหลี่ซื่อเห็นว่าเมื่อประชาชนอ่านปื้มบุหานเซนกับก่อนประวัติศาสตร์และอื่นๆแล้วก็ฮู้น้ำความฮู้จากปื้มมาวิจัยเรื่องต่างๆของศาสตร์บ่มีผลดีต่อการปกครองของราชวงศ์หลี่ซื่อเสนอว่านอกจากปื้มเกี่ยวกับแพทย์ยาปัวพญาตและวิทยาศาสตร์การปลูกฝังแล้วปื้มอื่นๆที่อยู่ในมือของประชาชนโดยเฉพาะแมนปื้มประวัติศาสตร์ของแคว้นต่างๆและปื้มของนักเขียนสำนักต่างๆควานเผาถิ่นหมดจินซีองเต้ได้รับเอาข้อเสนอของหลี่ซื่อในปีลุ้นหมามีปัญญาชนสำนักคงจื้อบางคนตำหนิติเตียนจินซีองเต้ที่เฮ็ดตามลำพังใจใส่การลงโทษทวทีบ
ชินซีองเต้ก็สั่งให้ติดตามเรื่องนี้ในที่สุดก็สั่งฟังทั้งเป็น460กว่าคน2เหตุการณ์ดังกล่าวนี้ในประวัติศาสตร์อันว่าเผาปื้มฝังปัญญาสนสำนักคงจื้อหรือภาษาจีนอันว่าเฟินซูเคิงหรูชินซีองเต้สั่งให้แม่ทัพหมังเถียนนำพาทหารตีเอาอาสนะเผาฮุนหรือชุ่งหมูเพื่อป้องกันบ่ให้เผาฮุนมาหุกหานแสดนอีกชินซีอองเตยังสั่งให้สร้างกำแพงใหญ่ซึ่งเป็นกำแพงเมืองจีนในปัจจุบันอยู่ภาคใต้เอาสนาเผาเหี้ยและได้เปิดกว้างการไปมหาสู่กันระวังสนเผาต่างๆชินซีอองเตสำเร็จภารกิจอันยิ่งใหญ่คือท่อนโฮมประเทศจีนที่ได้สภาพที่แคว้นต่างๆยึดของดินแดนเป็นเจ้าอำนาจเป็นเวลายาวนานนั้นสิ้นสุดลงและได้สร้างประเทศศักดินาที่มีหลายชนเผ่าที่เป็นเอกภาพกันประเทศทําอีทในประวัติศาสตร์ของจีนอาณาเขตของราชวงศ์ฉินทิศตะเวนออกฮอดทะเลทิศตะเวนตกฮอดสายผู้หลงชีทิศเหนือฮอดกำแพงเมืองจีนทิศใต้ฮอดทะเลจีนใต้มีประชากร

昆明昆明เป็นเมืองเอกของแขวงวิงนานเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่สำคัญยังเป็นประตูตะเบนออกเสียงใต้ของจีนเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและเป็นเมืองที่ไขประตูสู่ภายนอกคนมิงมีทิวทัศน์ธรรมชาติสวยงามดินฟ้าอากาศคือฤดูบานไม้ตลอดปีดอกไม้บานตลอดปีมีคำสุภาษิตว่าว่าอากาศคือเดือน2เดือน3ดอกไม้บานบ่ขาดคือฤดูบานไม้ใน4ฤดูได้ชื่อว่าเป็นเมืองฤดูบานไม้และเมืองหลวงดอกไม้แต่ว่าระหว่างกลางเว้นกับกลางคืนและระหว่างฟ้าแจ้งกับฝนตกอุณหภูมิของคนมิงสัมผัสต่างกันหลายฉะนั้นจึงมีคำสุภาษิตอีกที่ว่าสี่ฤดูบ่ฮ้อนบ่หนาวพอฝนตกก็กลายเป็นฤดูหนาวคนมิงเป็นเมืองชายแดนที่มีหลายชนเผ่าที่มีชื่อเสียงและมีประวัติศาสตร์ยาวนานและเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของโลกในเมืองมีปูชนียสถานและแหล่งท่องเที่ยวอย่างหลวงหลายที่สำคัญก็มีขอตากวนวัดเหยวนทงวัดทงหว่าบ้านเกิดของเจิ้งเหอนักเดินทะเลในราชวงศ์หมิงสุสานของเงี่ยอ่านักดนตรีที่มีชื่อเสียงเขตทิวทัศน์ธรรมชาติที่มีชื่อเสียงมีภูตะเวนตกหนองเตียนฉือส่วนพฤกษาศาสตร์คนหมิงและอื่นๆขอตากวนหอตากวนตั้งอยู่แคมป์หนองเตียนฉือสูง3ชั้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมมีกำแพงสีแดงและดิ่งคอสีเขียวเมื่อขึ้นหอเพื่อเดี่ยวเบิ่งทางไก่จะได้เห็นหนองกว้างใหญ่ท้องฟ้าสีครามสวยงามที่สุดคติครูที่มีหนังห้อย80ตัวหนังสือที่ติดอยู่หน้าหอนั้นแม่นคติครูที่ยาวที่สุดตั้งแต่สมัยบูฮานมาฮอดปัจจุบันเดือนสวนวางแสดงศิลปะสวนโลกเดือนสวนวางแสดงศิลปะสวนโลกเป็นกลุ่มสิ่งก่อสร้างที่สง่าผ่าเผยกลุ่มเนื้อที่2,180,000ตารางเมตรสำคัญมีหอวางแสดงโลกหอจีนหอมนุษย์กับธรรมชาติห้องปรับอุณหภูมิใหญ่และหอเทคนิควิทยาศาสตร์เป็นต้นหอโลกมีเนื้อที่12,006ตารางเมตรประกอบด้วยห้องสำคัญรูปมนและกำแพงรูปกงที่ยาวหนังห้อยกว่าเมตรหอจีนมีเนื้อที่ประมาณ 20,000 ตารางเมตรแม่นหอวางแสดงที่ใหญ่ที่สุดของงานวางแสดงศิลปะสวนโลกซึ่งได้วางแสดงศิลปะสวนของจีนที่มีหลายสีหลายสัน

งานมอมแสดงศิลปะส่วนโลกที่จัดขึ้นอยู่คุนหมิงในเดือนพฤษภาคมปี1999เฮ็ดให้เมืองคุนหมิงมีชื่อเสียงดังขึ้นแมนขีดหมายที่สำคัญที่คุนหมิงก้าวไปสู่โลกอย่างรอบด้านมีผลสะท้อนในระยะยาวต่อการเปิดประตูสู่ภายนอกเร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจและให้สังคมก้าวหน้าอย่างรอบด้านของคุนหมิงตลอดทอดอยู่นานชื่อของคุนหมิงเริ่มมีขึ้นในปี1271ปี1276ในตั้งแขวงยินน่านและเมืองคุนหมิงปี1931เปลี่ยนเป็นนครคุนหมิงในระยะสงครามต่อต้านญี่ปุ่นคุนหมิงเป็นเมืองสำคัญอยู่แนวหลังของจีน

ด้วยแฮงบันดาลใจ CMG จะใกล้ชิดกับทานให้หลายขึ้นกว่าเก่าเปลี่ยนความงมเงาให้เป็นหอยยิ้มและเสียงหัวเป็นขัวทางอากาศระหว่างจีนกับลาวนำข่าวๆและสาระมาไว้ใกล้หูทานผ่าน CMG FM 93 MHz วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีน CMG FM 93 MHz จะออกอากาศรายการต่างๆเป็นภาษาลาวและภาษาอังกฤษตั้งแต่เวลา 5:00 น. ถึง 4:00 น.ทุกๆวันเริ่มแต่วันที่1มังกร2024เป็นต้นไปอย่าลืมฟังสบายๆได้สาระและความบันเทิงปรับคลื่นวิทยุของทานมาที่นี่ CMG FM 93 MHz CMG เพื่อนใจของทานตลอดไป

กะวีลาสวงทางลาสวงทางแมนสมัยที่วัฒนธรรมจีนพัฒนาสู่ระดับสูงโดยสพแมนกะวีบูฮานได้พัฒนาฮอดสมัยที่เจริญหุ่งเหืองที่สุดในประวัติศาสตร์300กว่าปีของลาสวงทางได้มีกวี 48,900 กว่าบทสืบต่อมาจนฮอดสุมือนี้ผลงานหลวงหลายแนวนี้ก็เฮ็ดให้ชื่อของนักกวี 2,300 กว่าคนถูกบันทึกในประวัติศาสตร์ในวิธีแต่งกวีลาสวงทางมีทั้งความเป็นจริงและความอ่อนหวานในด้านรูปการมี4แถวและ8แถวซึ่งแถวหนึ่งมี5ตัวหนังสือหรือ7ตัวหนังสือยังได้ประดิษฐ์สร้างกวีปัจจุบันที่ม้วนและเป็นระบบนักกวีที่มีชื่อเสียงที่สุดในราชวงศ์ทางแมนลีไปและตู่ฟูพวกเพิ่นทั้งสองยังมีชื่อเสียงในโลกอีกคนรุ่นหลังเอื้อนสองคนนี้ว่าหลีตู่หลีไปได้น้ำมันยศมาเทพแห่งกวีแมนนักกวีที่มีความจูบเจ้าหาวหันและมีพรสวรรค์หลายที่สุดผลงานกวีของเพิ่นมีอารมณ์เข้มและมีจินตนาการแตกต่างผู้อื่นได้ย่องย้อสรรเสริญผู้ผ่าแม่น้ำที่สง่าผ่าเผยและสวยสดงดงามของประเทศชาติอย่างนุ่มนวลผลงานกวีของหลีไปที่รักษามาจนฮอดปัจจุบันนี้มี990กว่าบทแน่นั้นเส้นหยอกจอกเดือนเหล่าถนนเสส่วนเป็นยากและสมน้ำตกตากอยู่ผู้หลูชั้นเป็นต้นเธอค้นล่นหลังห้องม้าตลอดตู่ฟู่ได้หับการเข้ารวบมาเป็นผู้วิเศษแห่งกวีในเวลายังหนุ่มเพิ่นเคยไปเที่ยวปูชนียสถานหลายๆแห่งภายหลังมามีชีวิตที่สลับซับซ้อนจึงค่อยๆหู้ความทุกข์ทรมานของประสาชนในกวีของเพิ่นได้ส่องแสงให้เห็นถึงความเจ็บป่วยและความทุกข์ทรมานของประสาชนอย่างลึกซึ้งผลงานกวีของตู่ฟู่ที่รักษามาจนฮอดปัจจุบันนี้มี 1,400 กว่าบทในนั้นที่มีชื่อเสียงหลายแม่มเบิงและดูใหม่ๆปงรถทหาร3กวีเกี่ยวกับเจ้านายและ3กวีเกี่ยวกับการอำลาเป็นต้นนักกวีที่มีชื่อเสียงของลาสวงทางยังมีหวังเว่ยไปจื้ออี้หลี่เค่อหลี่ซ่างหยินและตู่มู่เป็นต้นจนมาฮอดปัจจุบันกวีของลาสวงทางยังได้รับความนิยมสมสอบที่สุดมีหลายกวีจนเด็กน้อยก็ท่องเป็นเซนคิดในคืนทีมิดเงียบและฝนงามในคืนละดูใบไม้ปงเป็นต้นประโยคที่มีชื่อเสียงเซนถ้าอยากเห็นอีก500กิโลเมตรก็ต้องขึ้นคันใดอีกคันหนึ่งน้ำของแม่น้ำเหลืองมาจากฟ้าและอื่นๆมักถือคนทั้งหลายยกเอามาใส่เรื่อยๆเพิ่มกวีลาสวงทาง300บทที่มีจุดประสงค์เผยแพร่กวีลาสวงทางนั้นแห่งได้รับความนิยมสมสอบจากผู้อ่านของจีนและต่างประเทศในประเทศจีนซูเมนีมีสุภาษิตที่ว่าว่าถ้าอ่านกวีลาสวงทาง300บทเรียนไหลแล้วผู้ที่แต่งกวีบ่เป็นนั่นก็จะเป็นโลดอันนี้ก็สามาร

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพวิทยุโทรภาพส่วนกลางจีน CMG FM 93 MHz กระจายเสียงจากนครหลวงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและนครหลวงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวออกอากาศทุกมื้อแต่เวลา 5:00 น. ถึง 24:00 น.ในนี้ 5:00 น. ฮอด 7:00 น.และ 21:00 น. ฮอด 24:00 น.จะเป็นรายการภาษาอังกฤษ 7:00 น. ฮอด 21:00 น.เป็นรายการภาษาลาวต่อไปเชิญท่านเข้าสู่รายการภาคภาษาลาวได้เลย

0: ูที่นี่แมนมหาสมุทรแห่งความหู
1: อยู่ที่นี่แมนพระสวรรค์แห่งดนตรี
0: ขอยืมหูทานแด
1: จะพาทานเบิกบานสำลักใจไปกับเรื่องราวดีๆและเสียงเพลงมวล
0: ๆสัมผัสกับความงามที่แตกต่างและสัมผัสกับชีวิตที่หลากหลายสีสันในสังคมจีนแต่ลาว
1: ทานสามารถติดตามฟังได้ในรายการ
2: ลงดีมีประโยชน์